0: จ้าบุกเลยค่อยเจ้ามาจ้องน้องสาวนี่ด้วยเนาะ
1: เจนอายุเพียงถึงทุกเพศนี่ล่ะ
2: ยัง42คือเก่าแม่นบ่คิดว่าเจ้าอยู่จังไหนสบายดีหรือบ่มีกินหรือบ่มีกินเสื้อผ้ามีใส่บ่ล่ะ
1: ข่อยบ่ฮู้ข่อยฮู้แต่ว่าเจ้าบ่สบาย
2: กินน้ำหน่อยก่อนเพื่อสิเดินทางมาไกลเนาะ
0: เอ้ยไปวัดเป็นคุณท่านหาเจ้าจะได้หับร้อง
1: ได้หับอยู่แกขอบใจไปหลายๆเด้อแกรู้สึกได้